0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Dudu. Dudu, om nu pilong.
1: Biang ngasih ngaklan, pipan.
0: Ngaruh ngasih ngaklan bah. Di pidang leh you ni ke step.
1: Minta ngarang sungkai.
0: Ah, sungkai. Meladap kam.
1: Ni kakam tu dalam.
0: Kakam tu dah tray tu baru sih sih orang lawan tray mo.
1: Oi, bermakna tiada tapi football.
0: Latri ke football dia. Okay, to kata tapi kau apa sahaja raya pada tu.
1: Ay, kembo punya orang tu badu song mah.
0: Badu song. Kalau kau nurut tu, kan ay jong ke, jong no, jong kari peri mah.
1: Hai,
0: kau badu jong no mah?
1: Jong ni iye.
0: Oh, jong ni iye jong pi, kan tu senam idon.
1: Tanya ngok sampo.
0: Sampo.
1: อ
0: ๋อดังสำลักเดียวหมดดังคลั่งพากันหมด
1: หอยมาเดินชิงจุงอีกันยังตา
0: อ๋อพี่เดินชิงจุงอีหลับปลานปาร์ตี้เนี่ย
1: ชูมาอะไรตั้งเสียง
0: เสียงที่สามหอยดิสตันต์กันแต่สายคุบลีมีเยจงพี่รู้กันไปแฮปปี้เบิร์ดดี้ไปเดินกันแบบกับชัดบคลั่งนั่งในชักมารู้มั้ย
1: พออ
0: ายเจ๋งที่พี่กว่ามันเป็นสาวสุภาพนะกับมันตาจ้องหนูดูดู
1: นี่ก็ไงเตยฟังตัวละชิมก็จ้องหามุมันยังมาสเตอร์งักก็ไงย้อย
0: ไงย้อยไงย้อยสงูฮิรุลักเมนที่กันมีเยจงพี่ฮะ
1: ม
0: ี
1: เย
0: ร
1: ีลักเมนแ
0: ต่โอ้ยตาเกนตีโตนังตาน
1: ังตาเตยบาดยาคิดตัวเปล่าอยู่หลังจากมันม
0: ุ
1: ไปยังที่บังไซโยรุเฉียน
0: Okay. Banjar tu saya lu,
1: buat sama. Hoi, kedai taro. Tangkum
0: kahi. Tegar tang pat, ya miit pat.
1: Oh, aja.
0: Ah, ya badi gali lah kelat.
1: Badan lang ni mah.
0: Hoi, ti saya ku beli mo. Oh, happy birthday ya I.
1: Hoi, ya sama kia.
0: Tapi dengan pensam noy, pi kan ikan jengruai, ketang ya I miit kan mo.
1: 好，
0: 哎，对。啊，可不，你是不能读，可是你不熟的皮。
1: 哎呀，
0: 皮子。OK， 拜拜。

0: ต
1: โ
0: ี
1: อ้ย
0: เด็กตัวอีละอ่อยงามพี่ได้บันเล็กบันเล็กปรักติสตันแล้วก็สเต็ปบัดพินซาดีริงการบทนึงก็ได้ไว้บัดพินซาเยอะก็จังกด
1: ก็มุดหาอุสเนมอายุกตา
0: สเนมอาราจารขันเหนียว
1: อาราจารขันเหนียวแต่ก็มุดอาราจารขันเหนียวพี่โยอายุกตากระจิงบัทานอุดอกเตอร์บัดเอบันมาเรบันยายรู้มั้ยรังกัดกิดาไว้กิดาเชนแต่ดากตากระจิงบัทาจงกิดอกเตอร์ก็มุดพี่เป็นก็งูเอลดีกัดก็มกระจิงบัทาจง
0: อ
1: พ
0: อ
1: ี่
0: ยนักก็งู
1: โอ้ยแต่ลังบ้าจงกตากระจิงเป็นก็งูกระจงพี่ฮันรีกาลาดกันที่พี่เปิดกระเปรียดักกุมไว้ปัดกัดหัดุไปพี่ปอยเช็คกันในกระท้องมั้ยไหม
0: อาจารย์
1: ตีกันนู่กะลงกับว่าสงูตนัดบรรยศสงูยกันในการจิงยถูกกระจงพี่ตีฮักกะตะกะปัวกับว่าพี่พิสดังบรรมะเรพิสดังตั้งกุมบากันนู่กิโลเมตรชัว
0: นิ่งกล้องบางแสดงบันมาเรนิ่งกล้องอาชิมยากาอาร์พูไวกิโลเมตร
1: อาร์พูไวกิโลเมตรดังนิ่งกล้องเอะ
0: นิ่งกล้อง
1: กมุดกระเดกับบัวจิงคลายกับว่าพลากับว่า
0: ออ
1: ุ
0: า
1: บ
0: จ
1: เล
0: ารย
1: อ
0: ุ์
1: ุลอายพี่นางตาไหมหากันูกรุกมประเดพีเป็นมันตายกันในกระปวรบันปรักติสกันบัดกุมบากันโนกิโลเมตรไปปรักติสหากชิสงี
0: อาการชิสงี้ก็จึงเลยปรักติสก็จงงาคือเศร้าชีเต็งมันสเต็ปมันเลยปรักติสอยากให้ชิพเอากลับมาตา
1: โอ้ย
0: แต่ฮัดูก็จันมิดงาชิมเบียงพอเศร้าไปแจ้งงาเลยเบียงอยากให้ชิพเอากลับมาตา
1: ก็มุดบัดสเต็ปบัดจ
0: ฮ
1: ัน
0: ั
1: มี
0: พ
1: ด
0: อดชิสงี้งาเลยชิสงี้
1: โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่หากสงี้กับพี่พี่อยู่เลยบันปรักติสกันเนี่ยมันสเต็ปแล้วนี่จันมีนฮัตุพีดังยุปวรปันเอมบันเลชกตะกะจักรเรบจักรยัง
0: ฮักสนีกับบางอเล็กอเล็กจะรับ
1: โอ้ย
0: ฮักสนีกับบางอเล็กงามอยู่เล็ก
1: โอ้ย
0: งับเป็ดหน่อยกี่จึงทุ่งจึงเต็บเชพลา
1: โอ้ยกบฏพีละบันไตกับปวรฮักตะกรุกรมประกันเบียงลัง
0: เอาจริ
1: ก
0: ง
1: ับปรักติสจงพีรุกับเบียงนางตากับกำกับพีจุตรยุกตะกับกำเรบกำเรียงรุกับเบียงกับปวรนมารบพีพีละละบันอันตัดหาอินุอีปวรบพีพินเลรับหาอินุอีปวรบพีพิน
0: เอ
1: เ
0: า
1: ล
0: จริ
1: ป
0: ง
1: รักติสกระเดกจิงสตาร์ทกระจิงเชียมพังกับงาละบันกระเดกจิงสตาร์ทเชียมพังจงพีกับมายานมาพีเป็นก็งูอีละดีบัดอุบเลรูอายพี่กระตากับบ
0: จ
1: ั
0: ริ
1: ว
0: ง
1: จิงคลายบัดจิงมุดบัดจิงประคัดบัดบัวเม็ดบัวผาดได้ไหม
0: จริง
1: ที่กุมบากันุสินเอพีลาจูชิมบันตาไม่หากันเอกจิงยาโกมาเรมาราธอน
0: ยิงเลยนี่ก็มาราธอนจังงั้นอะไรจะดูรูปผู้สิ
1: ฮันรีพาวเซียนเตกหมดกีฬาดอนบุญเซียนมาคิตากิจิงยาโกบจงพ
0: โ
1: ี
0: อเค
1: เตกันุสินเอไปได้พิลาจอม
0: ซันผู้สิน
1: ซันพาวเซียนเตคำยาดวางินอยู่สงกุมกะตะกะคูบอร์มุไหมมาเรฮันรีพาวเซียนเตฮาดุซันพาวเซียนพิลาวันราเอกจิงจบคิเวตั้งแต่งกีมาเรชุบุมันตาลาดกีมาเรกุมบาชิพาวเซียนกีฬาบรรจบนะกะตะกะชิพาวเซียนชิเซียนและเนอาร์เซียนฮันรีพีบได้กะลงกะจิงจบกะบะคราวไหม
0: โอเค
1: กะหมดกะตะกะจิงคลั่นกะบอร์เมดกะจงพีกะลงกะบะเบียงพาเตฮาบะพายมันตาชะกะนี่กะรุกมบ้ารุกมดีจงพีไหมกะเอกะบะละปลงพีบะพินคลั่นเบะฮะดุกะนี่กะตารุบะพินยอบะยากอบะเนมาเรกันกะจิงบ้ามจิงดีอยู่กะบะพีพิสงุตนัดบันบ้าม
0: กะจิงบ้ามจิงดีจงงาเดบันงาบ้ามมันตาปลิยูงาบ้ามตังกิจูรนะคราว
1: โอ้ย
0: แต่ฮักปอตลังงาบ้ามกิจูรกิจับกินเนกิบังทุงฮี
1: โอ้
0: ก
1: ย
0: ินเนกิจูร์กินเอกิจติระ
1: โ
0: กิน
1: อ
0: เ
1: ้
0: อ
1: ย
0: กิกาจอร์
1: โ
0: ก
1: อ
0: ิ
1: ้ย
0: บิดปัดกิตุกิดุด
1: โอ้ย
0: บัดกิตุกิโซกิบาคำเริ่มดอ
1: โอ้ยก็เหมือนกิจิงบามกิบเตเมตสุดาฮี
0: เอ
1: กิ
0: า
1: บา
0: จริ
1: ร
0: ง
1: ู้ชะกิดขัดเมตกิจงพี
0: เอา
1: เตเตนาตะกะดาวกิจิงชิมขยาจงพีอยากรุกมบามกรุกมดีรุกลายรับนังเตชุชุยกระบวนจิงคลาน
0: เอ
1: จ
0: าง
1: พ
0: จ
1: ี
0: ริง
1: โอ้ยเตกุมกันน้องมาเรมาราธอนบัตเมนตัมบัตบาลับนานามพายกจึงคลายมาเรกจงพีพินสงบหาบัญญัติขันเดียนชากีจัลลาอายุกิบาพีพิลาจุยอบัญญัติเชิมบันตากัน
0: จริงเลยยิ่งชิมันตายจงอ่ะก็จริงเลยมาราธอนอะไรเลยนิ่งกล้องหามอสันรัม
1: โอ้ย
0: เตกับอาร์ชะตายชะปุโล
1: โอ้ย
0: เตกับลายเงเลยชะตายชะปุบุมไบ
1: โอ้ย
0: บัดชะตายปุบุมไบถึงละเลยรุสิน
1: โอ้ย
0: เตงละเลยชะปุเดลฮี
1: โอ้ย
0: บัดชะปุตุราบัดชะตายกอร์กาตา
1: โอ้ย
0: บัดชะบังกาลอร์
1: โอ้ย
0: บัดเฉพาะไฮเดรบาร์บัดเฉพาะกุมไทย
1: โอ
0: กุ
1: ้
0: ม
1: ย
0: ไทยบัดจะไทยเฉพาะมอลนง
1: คุเลชีบุนเอไม่เตงิสงตนัดชีบุนเอยากิตากิจิงยาลันตีกิจงพีกระลงกะคานาจิงจบกับคราวนากับมันตาจงพีนากับมันตากะชนงกะทาวกิจงพีนำตากันนี่กะเยี่ยงกะเซมกิจงพีกิคุณกิตีจงพีกิระดับตากิจิงกะแมนกะทรายกับกิโยอีกะคูบัวจงกิจิงจบจงพีบะพิมิเชคมันเคลมตังกาย bat phiwan ra ru so jong kajing jom te kalong kajing kemen ya kene ke jalla ke jongiru kalong kajing kemen ya kene ka thai ke jongiru pila yo ban mi sheki wei pat de ki jalla ki bala pau bha ki wei ki temen khamnyar bkin yo ban lej ban mi khmat kum phi ha kane karta bat ka jingya kop i mare mo hanai phi pat de phiyo ya kane kala namar bale namar ba phidon ya kata ke jing khlan ke ba khamper ba ba khampala ka ba ubule ula pun kup api te mai ha kane ko por pat de nga kwa ban te ya ka tu ko wei ka khubor bangi yo i ya phi ha ki social media ba ngi yo puli ro na ki kut khubor mo ba ki la ajit ya phi ban long ka nong mare marathon ha kane ka pan pacific Masters Games Arajar Arpusaho Gold Coast Queensland Australia ti haba phi phi snow ya kane ka khubor bal ajit ya phi ba phin le chim mata ngani ka ai ke ji snow jong phi mai
0: ai shu yo ai ke ji ti ba ki dei ban ji tinga bangan le che po Australia ka mi sim jong ngal ken de par kala kemen
1: ho oi ho oi
0: la su kemen dok tak ta
1: ho oi ti mai kumbanga ngala yo ya ka jubab na phi ha ka bi de betu ka man sim jong ka jing kemen ka jing kende ka jong phi ha ba phi yo ya ka ta ka khubor ban yo ili shimata ha ka ta ka jing ya mare ka khraw ha ha ka prthe hi baro ko wei te ngi sngo tanat ban yo sngo ya ka tu ka jing ya thu ka jong phi ba phi ru kum itrai nong mare phi la kemen te ka nu ka long ka jing kemen ya yin ka sem ka jong phi ru mo te mai ki don ni em ki nu ba de ki jing e ba phi phi ka ndo ha ba phi mi ban le chi ban ta sha ki ja ka jing ya kop ye mare la ka long ha ka jala na ni sha ki wei ba de ki jala la ni sha ki nu ki ja ka ke
0: a te bang la mi ban le chi ban ta ke leng ni ja ka te la da don ki ba ya lam nga yo ban le
1: ho oi
0: ada kim don ki bay alam te ngam la ban le ni ba sim jing e na mar ba ngam ju us ni tu e tin bat ke we ro bang la long bat men ngam tip ye ke e hang no ge ja kar ngam tip te ka sim jing e bat ni ka liang ga ya ke yeng ro ngam na do ba ng stang ban sim tai na ge jing le marathon ha bang don ge jing e ka no ka no ge jing e ka bang ngam don ban pisa ban shop meet
1: hoi
0: te ngelapun ya tiki sport na po district makruat
1: hoi
0: te kila kloi ban era pinga
1: hoi
0: ladang don ka bangan le chewe ke jala hani por india
1: te
0: lada om don syu ki priu ki baya laminga ngelapun ki rong ba nani po silong ro kila laminga
1: hoi
0: kim ju ino lada ngam ju yo bang ong ngan sep ino
1: Nakalian juga sports department. Kalau ayah tribor balang, kanang ban ketiu kene ka sap mare ka jong phi.
0: Lada kim don ge pisa na ka sporo na ka bor simeru ki la ban se.
1: Hoi.
0: Pani rapinga. Simple ya tunga ki la kuhi ban.
1: Hoi. Te lang ba ka jing thu jong phi ngasung thu ba phi ma di ka tuk ani ki jing e. Te lang ba jong kita ki jing e ba de. Kim la ban khang lat ya phi.
0: Kim la ban khang lat.
1: Hoi, kim la ban khang lat ba le na mar ba ka tu ka nam ka burom jong phi ka la pau. Hakanika jela ke jongi ting it's kem bakita kijing e kenom mi na kawi kapur che kawi pat handai kan long penban kalat na kamta jong pi na mar kum boong katuka kentin mo habadon kamon kalat kapli ting it's kem ba ya piru mai kan long kum ta kum ju hi na mar ba pi pi don chi shai kata ka jing thang ka jing angnut banwan ra jing job lang ba kanika jing klan ka bor met ka jong pi ban mare ka ba long kampe na ki wei pa de ki para kentai ते मेंगे ने पाइ मता साशे केने गवे पदे का जिंकली ते कुम कवे ना कि नोंग मारे माराथन बाला तमेन तमो हने पोरी इंडिया ते फिला शिम मता या कने का जिंग जिंगाय का बहादु का नो किलोमीटर
0: के जिंग ले शिम मता जोंगा ngले शिम बंता हादु का बा सान फो किलोमीटर बट सौ फो आर किलोमीटर
1: होय
0: Bata Delhi rui ka sau po ar kilometer.
1: Hoi.
0: A Bombay lan rusin.
1: Hoi.
0: Sau po ar kilometer. Haturang la siem ya san po kilometer.
1: Hoi.
0: Bat chitai cha roga charu la siem ya sau po ar kilometer.
1: Hoi.
0: Hakum tai rung la siem ya sau po ar kilometer. Bat nun chitai cha po Bangalore rung la siem ya sau po ar.
1: Kemud Hakarta ke ba kat nusnem kata kajing penmenta jungki kanya kata kajing mare jungki sau po ar kilometer bat san po kilometer.
0: Ki ai hala jong ka snem jong nga btemen.
1: Hoi. Ti pi amare lang bat ki ba ka nu snem ba de.
0: Bat ki ba nyo po wei. nhiều phâu nằm bọn nó con và bắt bị bài nhiều phâu
1: hồi hồi
0: thì hai đến cái là đòn cái bà hai bia khôn bắt cái tu cái bà nhiều phâu á
1: hồi
0: nhiều phâu lá nhiều phâu sau
1: hồi
0: bắt
1: thì
0: cái
1: hạ kỳ ta kỳ bò và pì pì khôn pì đập cả nó nằm cũng tôm ấy
0: nga bò bên này khôn ra sáng con là đập nhiều phâu
1: hồi thì hạ kỳ bò và pì lệch bắt đẹp cái lăng cái jaka và pì mà ra đường job hạ kỳ chính mà rẽ trong pì cái bà san phâu km hạ kỳ bà sau phâu ar km cái một cái đây mình hạ us nằm ar
0: nằm
1: hajar
0: ở
1: ar phu sau này khám hạ chua ấy cả ta
0: như là sản phẩm của chúng ta
1: hồi
0: sản phẩm của chúng ta là hạ ô nem ở hajar alpha
1: Oh, house nem arajar arpoar.
0: ừ
1: Ti kani kerta ke jong phi mata kala kod haduk kan usnem kum tumai.
0: kerta jangan tak laku terdo nyau punyau
1: Ti mai phila ju mare ya ka jing jing ai ka bahadu sau phu ar kilometer hadu san phau kilometer. Bat kerta jong phiru kala khamtam manya ki tiki weki weki be shim mata lang bat phi kuma phi phila ya thu
0: Aji.
1: mantan. Ti phiwan ra ya ka jing job ha ka kerdan ka bakat no mai ya ka bakum kan ye ka jing thong.
0: Kucing merai jonga te ka san pho gulam tar teng lawan wa sao bat ki khna.
1: Hoi.
0: Te ha ka ni ka bangalai cheta che po Bombay. Kle kle ngi che kam.
1: Hoi.
0: Te ngalai che mentai ka sao pho ar gulam tar teng lawan beniko.
1: Hoi.
0: Ngamar bang ye merai apartment.
1: Hoi.
0: Batagar sin ke banikong ru bangala leche tai sa mosan ram sin banikong
1: Hoi.
0: te ke ba ar sa leche pulo ka jing pen sio kende yang ai kem sim
1: Hoi.
0: te ha pulo ya kun bat ki khna ki ba lai phosan snem
1: Hoi.
0: te ngalawan ba ar
1: Hoi.
0: te ngala yo ek ta ke jing job jong ngala yo ar phojar te ngala
1: Hoi.
0: hang ta hi ngam jo sunga chi
1: Hoi.
0: ngala lech man kas
1: Kalau long kencing ayam siam ni pi mau mai?
0: Okay.
1: Hoi. Nampar bah si siam ni bah pi temu nado kau men siam.
0: Okay.
1: Bah pi pendan kau yang kata ka jing klan kau jok pi.
0: Okay.
1: Kau buat pi job ru. Mai kau nuka long kau jing kemen kau bakhara bani os ngau ya kau neka kana jing job kau jong pi. Haba pi pi mare hakarta kau bah kau nuka nuru kau buat pem salia hanrei pi siam bah ya karai bah ngangan job mo.
0: Okay.
1: Tengi kit bokit ruang kin mainang nisha kemaru pinang yo susu ya kau kum kau neka jing job kau pi pi la job haki por kau bah la leit mo. Ti hatu pila juyo ajing Arab nak ke sorkar hak bede ibat kene ka sab ba pipi don
0: kajing Arab nak ke sorkar te tang hak tu ke por ba ngamut ban le cep Australia
1: hoi
0: te kile ya rap yang hai
1: hoi
0: na o kunrat bat na o shanpor o le Arab na ho ta jonga
1: hoi
0: bat baro kini kirim ikmat baro kile ya rap mar kene net par khoi bat ki long kemi ki long paro ki la ya kersian lem nak mata jonga bat ki kun samla ro ki ne ki wek wek sing ro ki la kersian lang hing
1: hoi hoi komun kala don hi ka jing ya sai bor lang mo me
0: hoi
1: na ki wek ki we ru
0: hoi
1: na mar ban ya kersian lang ya phi khnang ba phi ru pin la ban pin ya cha prang ya ka e ka ba phi phi thmu mo na mar ba ka shinok nyo phi ka de sha du sha mo kor wat de me na ka tai ka ja ka hatu ki don ne em ki no ki no ki kin thai ki bala rang ba ki babut ya kanuksa ka jong phi
0: menta ki ki te ki ba na do banga ai nuksa nga ban le chim me na ki jing le marathon na ka sni ki lio i ya ki jing job jong nga menta ki la don songut ki long kmi
1: hoi
0: ki ban ru phos nem
1: hoi
0: ki ba san phos san nem ki ba san polais nem
1: hoi hoi ma ki ru ki la sdang ban mi sha khamat ban yakob ne ki dang shu mare ban dang shu practice ne
0: ki la le mara chine chapo lo sini ya.
1: Hoi. Te lengba jong kajing betin lenti ke jong pi. Lengba kan uksa ka baki kishim na pi. Te nget sike manang nisya kamat le kinang mi syuk syuk shibuan ki kentai. Le se ki kentai ki ba la adon la ki kun ki kti ni ki kentai ki ba samla ni. La ni ki kentai ki ba la long kum hakarta ke jong pi ru. Kemud nang nisya kamat nget sike ba kanang penkaroi syuk syuk ya kasap ke ba pi pi don haki wei ru mo mai kin buat ya kanuksa ke jong pi ngaku atip pada mo na kaliang jong ki khun ki ksiu ki jong pi ki don ki ba don lang ya kan kasap ke ba don ma pi ba kasap mare la ni kanu kanu kasap ile kai kan ke ba ki don
0: ki don
1: ki don te i ki khun
0: ki khun de
1: ki khun sang rang ne khun kan thai
0: ne sang rang kan thai ru ki don ki ni ki khun ksiu ki khun trai ru ka don
1: hoi
0: tang ba ka dang le tang ha ni ha jan ha jan
1: hoi hoi ti haba pi pi le praktis kum tu ki ru ki se le lang ne
0: o ki le
1: chi sien hi bala betin la elam lan ti hi na i mei na i mei e kani ka jing her pateng kala bi bandon bai mo mai namar balai namar ba si sin hi bal alam nakhmat kamut nadin ru kila suk ban bud bat kanuksa ka ba bhag ba pipil ai ka yin kasem mdai bat ba nwanra atai ka ta ka jing job ha ka jing le ka hendre ka bokong san ek ka de ka jing ko jing khia mo mai hoi bat om tang ma phi hendre

กันี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองบัดกับปอร์มันตากระดับอัตราไล่บาเจที่ประหลอกนองสงับก็ตุ้งเป็นกดช่วยกับโปรแกรมกิบลาวันชพีฮักกับทรานส์มิชันกับหนึ่งกองบัดเป็นเสนอเบียงยากิโปรแกรมกิจงกะฮักกับปอร์สันบาเจจันมิดถ้าได้ดูกับตากับปอร์ยังไอคุบเลยพีบาร์โรกันี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลอง